0: พี่ใหญ่ครับ
1: ขนาดนี้จบนี่จบแล้วคำนามมอยมเข้ามานักมายมเมื่อเด็ดวัยหน่อยมัน
0: อะไรใหญ่ครับ
1: มายมคำนายใหญ่มันวัยมายม
0: ออกมาอัลลอฮ์เซ็กบ่าวยี่วันนักทำคอนเสิร์ตซะวารอนิกอัมเบนวัยกันมานำคูเบสคูเนกจิ้นยุนวารันยูวัยเดฟเฟกต์บุมิญยุกลิกยากุลนี่นักที่เรปเปชวยดัลมอร์เซย์เคนมุลเลนพรีเซนต์มุยนิโคลาเด็กเอวะนิโคลานิโคลานิโคลานิโคล
1: Wow. Oh, Nicola. Anna Nicola.
0: Katim guitarist na perkusyon. Dawda ka sa maling kaya wak. Moje katim guitar.
1: Gasama. Nice.
0: Mori kuisa bay Alaji mam les dañuy woyé bay Mori kay Mori kay Mori yexi
2: Wow wow
3: Ah kuisa mam usinu kuisa mam
1: We're sending guy.
0: Wow, kokumu sending guy. Borom yaatak Apollo. Wow, wow. Defu gañu tolu mo len dar.